เอวกอลตลอลวีปจีตลามานาวะกะดวะตามลวีนี่อะกุยสุนกงปจีเดนตลอตลามะเสมานะปิดิเกอะตังกะปกอลตลออะตังปกอลนําลวี